บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเจ้าลูกหนูจูตานาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะๆได้นะขยำเกาะๆได้นะสิมปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโลปาสีโลมันมนุษย์ตัวยูโอ้งแมงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตามอย่างตั้งตามอยู่ดุนาบวกเลยดักโดสูตั้งตามดวงปักไปนี่ตรงสากบวยบวยละติหมอกมอย่างมะลูสลันแตงโบญิโบวงสลันติกสันติงตะนงโบญิปารายอาวาดตันตังสลาดายลาละมันกวากบุกิดบุนงติงิ